บอดจังดิสสนอดาไปเป็นจินตุสยาธิคนอุทัยนะจินยิระนิรุตสังเวยจินยิระมะสังเวยตาสิสัพนะสิระบะเฮนสิสาสิตุสยิไปสิเนริจิวัสสิเนสังเวยมินัสสุริมะมันอาสาวดาตาวดาเป็นจินยิสังเวยเฮนสัพนะเด็กนิมาปนิกะอุสติเรชุก็อาจจะสัมจิสัมจิอาศุกบอลบางไอ้เรื่องก็จะทิ้งไล่อัพในชีวิตสักทีมาเนี่ยคือที่แต่ละยุคเปลี่ยนไปเรื่องสัปนาลูกไม่ได้กราวน์นะสักนะเรื่องที่อาจจะเรื่องชีวิตสุดที่จะสู้ไว้นะชีวิตเรื่องชีวิตบ้านที่มีการระบายบายุทธินะเรื่องมายาที่มีปฏิยันจันการะเรื่องที่มาตานชุมาหารีปัญทิ้งดูสมัยในชีวิตอาจจะเรื่องกราวน์भाव बन चुका भाई भाई जी मिस्टर टीम को हम लोग साथ को शानो साथ थियो मिले जलाए मगरी मेरा टीम ले छोड़ी गई यहाँ ऐसे को बात करने टीम ले टीम को छोड़ ले मन सार केरा दुखी को छा टीम ले मलाई बाँचा संगे जीने संगे मरने ताचा दूरी गई टीम लो माया में पागल बनाए अच्छा पागल शरीर खुली रहे कुछ बात बात में शायद मेरे जीवन जानी जानी ना होला तुम तो माया देखो मेरे शक्ति ना होला तुम तो रहा पूरा करना है तो था तुम ले सोचे जब तुम माया तुम ले बिना शक्ति होला तरह तब मलाई छोड़े